0: นเนื้อลอินเรดิโอดักเกียกันดอพาวิ่งเด็กกี่คนเวกโนว่าเวกสตูดิโอคิยุบมียับวันโนติกบีโนคอมเมนต์ว่ามัวกับอิมานูเอลว่าอาวินชิมกับบทินชิมาริโอกี่คนคุณโนว่าที่กินนอตเบียร์เบียร์ฮังเวนเชลังเวนบิเชลบิชินนอตริโอนอตบังเวนบิชเบียร์บอร์คุณเบนเข้าว่าบิเชลกันลอร์เนวิ่งเพเบวิลคีจูงคือเลิกมาแท็กเมนูเป็นฟามิลี่มาเกี่ยนกิจเฮรี่มีลูกคอมเมมีลูกคอดีมาคือเงาตัวมาเพ่งเงาว่าโอ้ดิปัดานมาเรามาเบียร์โลมาโนเปเป้สปีกเกอร์ฟามิลโล
1: เฟมอน
0: อัฟวายจูนี
1: ่อัฟวามาแท็กกัสูเล
0: ่ yes
1: โลเคโลบาร์จูนโอเคอินเมติตุลงมาเมกอัตมาทำมาพูดมาลงมาพูดที่กับเบียร์นนท์ต้องยังอะไรเชื่อเชื่อเมื่อนั้นน้องมาเบียร์มาอินที่กับมุติมุมาโยมีรบ้าคัจเชลกี่อินกี่เอ็นเป็นวาร์กินอินงัดมันนี่กี่รบ้าอินี่ยูบุตัววาร์กินอินรบ้าอินงัดมันเป็นอินี่บาโลอัตเปิดเบียร์มันอะไรดันกี่เวงกูที่อยู่กินมาเป็นมาอยู่มีลูกบ้านเอร์เป็นไม่จบมีเรื่อง
0: อเมน
1: เรื่องเช่นมาลอกไอ้กลุ่มละเมกุมาที่กิจวิญญาณมาราชมาเวกแอนบิร์กกับเมริจอนเรื่องเช่นมาเป็นเมียวที่กันเลยเมกุมาเชลเบนเจียมาคุยเจมาคิดเบตีกุมกวนเองเอร์เมย์ดอกแป๊บเบอร์ที่นี่คิดเบอร์ว่าได้กินละจอกิดักแต่ดงละชอบมาแค่นั้นเบรกเกอร์ทับแล้วก็ละชอบเบรกแควร์น
0: ั่นเองก็
1: แม้แต่ดอกชอบดอกที่ก็แควร์กูแม่นั่นแต่ดานมาคิดที่คิดเพิ่มแม่นบ่าวเลี้ยงก็แน่นอนยิ่งละชอบเรียนเยอะคิดดานเอาเองคิดที่กับเบย์อีกวัยเป็กมาพูดมาปัดว่าเราไม่เอ็นเอาลูกเกเรเป็นอยู่แค่นี้งอมุติไม่กวนไอ้กวักนี่กวักเกตะกวางกวงงัดมุติมุกิมาติไม่กวนไ
0: อ
1: ้ช่วยเป็นเอ็นเป็นเงี้ยงอมาติไม่กวนไ
0: อ
1: ้เอ็นเป็นมีแต่เบรย์ออดมาเช่าดาวกินละชัวเอร์เป็นเงี้ยงอมาติไม่
0: เมรุเลกา
1: เอ้เมรุเลกามาแท็กอีกงานมาแค่นี้ที่กินเป็นกวยเจมกุเมติไม่กวนไอ้ที่โลกมีดมากเลกามาแท็กไว้กวยเจมกุเมนอา
0: อเมน
1: ไอ้นี่เป็นเบ็ดเจ้าดานนะ
0: ฟอยล์มาแท็ก
1: ฟอยล์มาแท็กลูกบ้านไม่ติดเจริญไม่ชกคุชินแล้วไม่ฟอยล์ดานมาเลย
0: ฟอยล์ช่วยจะไม่ดีกุ้งเป็นเลยสปีกเกอร์เฟมิลล
2: ์เออ
0: นะฟอยล์ช่วยนี่มาไหม
2: เจ้าเมื่อตอนฟอยล์ตัวฟันฟอยล์วิดโตว่าไอ้ยังปุ่นยังปุ่นกุ้งปุ่นยะตัวเอ็มวันเอ็นยาที่ว่าจะกินตัวนี้ยูมาเป้อันที่เจ้าวันนี้วันไม่ได้ตัวเลยที่เกิดเป็นเด็กประมาณไม่กว่ามาเดียพัสดุเจ้าคิริไอ้ข้าเจ้าวันที่ที่นั่นกินมาอันนู้นมาเป้ได้บุญนู่นงักเลยที่ตรงเป็นนู้นอินเทอร์ความนี่ล็อกที่สูงวันนี้มั่ววันล็อกที่ได้บุญจงเอ็นเอ็นเอว่ารู้มากเลยว่ากิโมเกคันมันก็เป็นเตอร์มันโอเปไปบอลเวอร์บีรีนู่นมีรับผิดชอบจีริตุทรานไม่จำมันเลยงี
0: ้
2: ว่ามาเรียรู้วันมันไอ้กองวิ่งมาไปจอดเจอเจอเจอแอมจอดกันมาเลยสำหรับคนกันมาเลยอะวันมันไอ้ว่ามารวยก็ลุ้นเลยอันดูสิว่าจะกินมาแล้วว่าจะแก่ตีเวชนี่กินเล็กปีริบะอันนี้เราจะเรียกว่าจะกินที่กินเจ้ามันมีเราจะต้องได้เรียกว่าจ้าเหรอว่าจะจ้าให้ติมากินหรือยังเอ็มยืนได้เลยกับปีริที่กินว่าจะกินคุณเลยกันเอ็มตัวปีเวชนี่เจริญมากไอ้ที่จะกัดติมัวไอ้ที่จะจุลวัชเจริญตัวปีริจุลวัชจ้าไม่เคยยืนวิอ่ะพ่อAmen.
0: Foy, amen. Foy, it's twal. It's here a twal away chante. Jono choyo lokmane baibo malenkun. Bolo la bole ni la kwa rombo matiu pe mochara. Meno pe kom la kwa rombo ke komen. Pien, kajemo dugu raj ngwenye koba. weko oku beri chana yinti wako kanyo kanija mukane ma yini beri kachere ye la kwata ti kwene mukane kanija no tao yani yin pedet beri kachwale mo chara pampis
2: God bless you too.
0: Amen. Amen. Meno pampis Pamela da un rewe pa ke gamma chim ka kan chawa wa chiruka tuma ko don ke da ke ga ber ke kan no omera ema diga binu ki yob me ya buai ya wa bitu ene o ke lega ma chek and a poi ben wi bela tit pal ba mai metu wa me yere platform me bien ka tu chi lok pal ba studio ka kan be ku pa kere na ba chim ma be me ni iti gwa ke gen mai tamani wa nywa kedi pere ta ga dida anano ene ne char pam pizu du hello
3: keke
0: yes ma pasta go per raj for your journey amen
3: no dita ke ke aten
0: Duan may winyo, duan may lobo. Angere. Tiro borye no, velego. Lubama tuera jame duchu haba me muany. Wan wange ni machalo dana dana. Gwaru watie. Wero, chawa weng wi wapu wil ki kwano ki saboti ni kombal duju ma wan wabalo. Amir bena duak foj botin pi ye. Mitich keda. Min wako lok ma chalu kiet man bodlo tien ma megi pinen ma tien man ten neno ma dong peo be noane kwa ma mega. Duwako bene deo pi jambi ma yini tiyo miya wura. Ye kom lo tino ni duju hiyo ma pat pat. Kawa chero ka tuena ne. Walego ni ket family ma kombeti gen go ruenyo. Gen ma tek to twal dok bene go ruenyo jambi mukana chungyo tora tira tira. Mene area mi lo kodi. Ngat ma peke ngeo chwenye wira beero lo pa family money. Gurwenye jay ma pol gurwenye gan peke ngeo kama miyara gine chaki ye. Mogo tiye ma kero gino dong peke ki kero me wot. Walego ni chungket gi. Ine beero lo bahama kainen kwa dugu tek. Kainen ni mogo kaka money. Ine bini chunga ni diere kanya wera furi. Duak gen. Tiye miya wo. Miya wura. Chung kitki. Aligi bene ni aban en karo ramo. Kit ma ini wajo ke ni kare bibino. Malakuri jomoni ma pol. Kibi beru tiye. Wan beno legende tiki kare ini mibino kalarwa. Yap wangwa. Lokedwa. Nyuti wa yu mati. Changwa chok chwinywa kamato chwinti ye pien peti gino mo ke ken maloyo in. Wano tiki gen, pien tiu mi a wore kele wore chel ke ken mai maro, to bene piwa, e ko yada ria. Mana ye Yesu Kristo wurod ba, ma wa lego kun wo woke nye, wa lego ni medike gwakulu tiyo ni. Karo ben radio speak FM e chen ki stops duyu, ki dano duyu ma gen ge maro do ge winyo. Na lego man kuna woke nye wadi, Yesu Kristo wurod ba. Amen. La win radio na kanena chia kene ya bidugu chen, chi nyuako kiri namba chim. Ma wa iramu gan chi wakupe kiri, kiat ma hi winyo. Nakanena wajo kere, ti jero habiero habichel, habiero habiero, habich, habich, jero jero, hadek. Okay, 076-77-55-00. Then, 3. Konkoman, medika winyo speak FM, yup mo kanda ma bej ma polo tal tika bino. Yup mi otlo nye pa speak, watika mi yano chante, alip mi ya chela chel, chiyan bej tuju, wabi mi yano, alip mi ya ria rio. Mi yano jackpot Friday, mi chalo diga ni. Jack donyo tin, di star, ario deka boro, star chel, star, ario not ash, jack donyo kum beti chako ni. No tiki gumba dir melano chante alip mia jel betine digni bene no tiki gumba ne melano at least alip mia rio kainan bene wan war ma be ci gumba dir be beru tieni lu dir ma don ma malo ke kupeni go temu katiki tammi ket ma chana ene tima duonge mere ke meto ko ko be dalip mia rio food lock at the table kainan bene karma leng ana bi mieno bene gumba dir tamine reporte wak bene no Ian Peking, gentleman, mano. Speak FM to come here. What you're my winner, guinea?
4: It's 6 a.m. Kombeti, chawa pa we are Rio Meodico. Keep here a bore we are going to Antonia Beach. Speak farmer.
5: Lucky Lay, Maga Maga Skills Institute. Kafunye, me no barachit, kika no barachit, me funye.
6: Also. Car loan goes up, your credit card bills go up. So if we reined in our federal spending, rates would come down and therefore everything else would get less expensive.
7: The consequences of U.S. public debt soaring to $40 trillion, its highest level ever. Israel's military admits it was behind the shooting of a car in Gaza with a five-year-old girl inside in 2024. And
8: the stuff for me means that my vision of the world as a small village is a reality.
7: Musician Angelique Kidjo makes history by becoming the first black African to get a star on the Hollywood Walk of Fame.
9: BBC News with Chris Barrow. The United States national debt has hit $40 trillion, its highest ever figure. The debt has more than doubled over the last